0: I'm in Chaiyaphum, a province in western Isan. Today, I'm meeting a local celebrity who is preparing a dish for an upcoming festival. And I hear that it's going to be pretty spicy.
1: Her name was Wadawan, but people here know her more as Khun Khai.
0: As the cultural ambassador of Chaiyaphum, Khun Khai shot to fame as a local podcaster, beloved for her passion in promoting traditional Isan cuisine and culture. For today's menu, Khun Khai and her cousin, Nong Nik, tell me that we will need to catch the main ingredient first.
1: Soon after, the local fishermen caught what Khun Khai wanted to show me, platong. In English, they call it a gray featherback, I believe, and it's a fish that they use to make quite a popular, famous local dish.
0: Next, we gather several other key ingredients from the local farm, including Thai ginger chilies, the Thai version of the bird's eye chili.
2: อาหารอีสานที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือพริกค่ะพริกนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งพริกเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงในอาหารส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรที่เราปลูกเองขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้นะคะก็คือเป็นตัวชูโรงอีกแบบนึง
0: This dish that I've been hearing so much about is called lap platong, a spicy minced fish dish featuring the platong fish we caught earlier
3: ทำไมถึงต้องใช้ปลานี้ครับ
2: เพราะว่าปลานี้มันจะเนื้อเนียนนุ่มนะคะแล้วก็มันเวลาตำเข้าเครื่องเนี่ยมันจะเข้ากันมันเข้ากับเครื่องที่เรามีทั้งหมดเป็นเมนูที่มันกำลังจะเดินหายไปเราก็เลยต้องรักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว
0: ้ First the fish is minced into a paste then mixed with fermented fish and pounded
4: Oh so this is the fermented fish and it smells a bit sour
2: หอมไหม
4: คะOh just use the juice
0: Dried chili flakes are added for taste, based on one's aptitude for spice.
3: I think you want many.
4: Okay, let me taste first.
3: Okay. เดี๋ยวอย่าเพิ่งนับไ
4: ป More pet.
3: ใส่ไปแล้ว
4: More pet, more pet.
3: More pet. Pet อีก
4: Okay. ขอบคุณครับ
0: Followed by a combination of toasted rice powder, shallots, and spring onions.
3: Ooh, it's very good.
4: Because I'm hungry.
0: The paste is then wrapped in banana leaves and grilled for 5 to 10 minutes till it's cooked. Khun Khai also prepares an Isan staple carb, sticky rice.
2: แต่ถ้าคนอีสานถ้าถามว่านิยมกินอะไรก็จะเป็นข้าวเหนียวมากกว่าเนื่องจากว่าข้าวเหนียวเอาไปไหนมาไหนได้ด้วยสะดวกสบายสะดวกสบายทุกอย่างแล้วหยิบกินได้ง่ายด้วยที่สำคัญคือไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นๆเลยไม่ต้องหาช้อนหาจานอะไรเลยก็หมายถึงว่าเอาในกระติกข้าวได้เลย
4: Yeah yeah I think that's one of the important thing because sticky rice get put in my pocket and go
2: ใช
4: ่ yeah so it's very practical rice The heat that I tasted in this lap platong, it accented the meat rather than overpower it.
3: Okay, we're going to eat with this one. Like this? Yes. Mmm,
4: delicious.
2: Can do it.
4: Very good combination. Mm. The rice itself is a bit sweet, right?And this is pet and salty, yeah? Mm. It goes very well together.
3: So local people will crack the spice.
4: Oh, must have it with the Thai chili, ginger chili. To Isan.
2: Mmm!
5: Sap
4: loy.
1: What I can say is that Isan food is very practical food because sticky rice is something that you can pack down really well, so you can take it out to the land to farm. You're, you know, toiling away, and maybe you're tired. The spice, the fermented flavors as well, you know, wakes you up, gives you a bit of a kick.
0: The La Platong dish that Khun Kai prepared today is actually for this group of young dancers who will be participating in a highly anticipated festival tomorrow.